0: นกแวชิปติตาปนอกินอันนี้ว่าเกสรนกิน
1: ค่ะ
0: มัวซี
1: KPYT KPYU The Voice of the Basto Yaki Tribe